0: สวัสดีครับขนาดก็ได
1: ้ Okay, thank you.
0: เป็นคนที่ยังคอยครับ
2: Information, Kaz. I did not see where it came from.